0: วิชาไม่ธรรมดาก็ต้องเชื่อใจนะ
1: สวัสดีทีเนี่ย
2: ถ้าคุณนักีอัมซาฟันนักที่อักษรนี่ก็สวัสดี
0: อัมซาดับบักบักใครเดินไปเอาช่วยเนี่ยบักใครจะเดินไปฮะ